สุนิหารสัตติยากาลวาหิกุรุจีกาคัลสาวาหิกุรุจีกีพระเดช